ได้ก็มองเพื่อนเดิมของมันคือแค่เพื่อนแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเราคือแค่เพื่อนแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเราคือแค่เพื่อน